ปะกันอับนาปะกะเพนปะเดิมจะตะบักไว้ในปะเดิมโอ้ยปะจะกะปะหาปังนะกดังตะปะดำปะลังปะหาบองนะกดังตะปะดำนะอัลเตอร์เวะเฮ้ยอัลเตอร์

ตั้งมาอยู่นะครับปะดำมาเมฆกระหายอยู่กำเนิดไงปะดำปะดำเกิดวันอยู่มาอยู่นะรำลาอยู่เป็นลาดรำมึงไงเป็นไงยิ่งรวนไงปะดำตัวนะก็เห็นลาตัวจันทร์ในข้างใต้เออในอยากไปปลอดชมกุมนะตั้งมึงตั้งยันเลยตั้งปะดำจุดสามเป็นตะกี้

0: ตั้งกันมากเว่มาสาวะอลาเนตุญญาลีกเว่ลงมาพิงรู้เยดูเกอะจ้องกันญาเป่ดิเกบ้องยังกะมะล้วยมะล้วยพุ่งพยาเยมุ่งมะตวานเนหนองตะเกอะสนะคันมาเมตรีดอกันนายงอตุ่ยซ้ําตะหมู่บ้านปะบงยะเตยะฮ้ํามะร่อตะนี้ซ้วนตองมะอะงะขันไหนเดอะงะคันมาเมอะหุบปะนุกกะทุ่หะเปียวเดตะโบจะบุสุสะกานาวะมาชูเว่เฮ้ยเมียปิวบ่ซะเว่ซะเว่เกยเย
1: งากูรอตะเกตะเกแค่เตะไม่เช็ดไหนเอาซุดตะยุเกลุนกูชินน้วยเลตวยจินะกิเกยะมะจ้อบาบุตะเกมะจ้อบาบุตะเกติกขาโกมยะทิ้งขาบ่าวพุ่งพะยะชินเยใต้มาจั่วเลติกขาชะเมยัจจีอะเมมะชิอะหิกัปปี้ไลต่อเม
2: Pasadubololisiripisisomalim
3: Etamu ma bulu raja nami ngora soni do hape.
2: Etamu ma raja nami pajolo mate.
3: Etamu.
2: Halo.
4: Raja nami.
5: Bulu barang.
4: Wailo sura bulu bulu bulu bulu bulu raja nami.
5: Siwara bulu bulu bulu sura sura raja mengeluar persudu boloku.
4: Ora raja nami.
5: Jangan di sidang.
4: Ada u raja nami.
5: Ada u. Atau gua udah aku.
4: Kita tahu raja nami.
5: Kita tahu. Bulu barang buat buat udah aku.